3 เมกะเฮิรตซ์ กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา5โมงถึง24โมงในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: 使醒向欲，使买藤使等琴加见不得皮，可叹习近平铺崩行晒正。醒买藤醒娘堂，可醒飞晒霜，望路光行改，谈教欲สมัย。ตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีซับเปียนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังนับแต่กองประสุมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวคำปราศรัยสำคัญและเขียนบทความสำคัญต่างๆซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นมีทัศนคติอันนักแน่นและเนื้อในอันลึกซึ้งถือประวัติศาสตร์เป็นแว่นแย้งส่องเห็นสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและจ้องมองเบิ่งอนาคตซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นถึงสัจธรรมของลัทธิมรรคคำปราศรัยและบทความสำคัญเหล่านี้แม้นเต็มไปด้วยภาษาที่มีมนต์เสน่ห์ซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นอย่างแท้จริงถึงแนวเขตการบริหารประเทศของท่านสีจิ้นผิงทั้งเป็นการส่องแสงให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวาถึงมนต์เสน่ห์ทั้งบุคลิกภาพของเพิ่นสนั่นและอย่าทำอิดของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการจะพาท่านไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ด้านซับสำนวนของท่านสีจิ้นผิงจากแง่มุมด้านต่างๆเพื่อรับรู้ทัศนะของเพิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนท่านผู้ฟังต้นระดูฮ้อนปี2016กองประชุมการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วประเทศจีนกองประชุมบัณฑิตสถาบันดิษวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนกองประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่9ของสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนซึ่งเป็นกองประชุมขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ไขขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยอยู่นครหลวงปักกิ่งโอกาสดังกล่าวท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้กล่าวว่า
1: การประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำคัญแม่นอยู่นำการสืบทอดแบบแลนต่อไป
0: ท่านสีจิ้นผิงได้นำใส่คำเปรียบเทียบอันมีชีวิตชีวาคือการแลนต่อไปเพื่อสี่แจงว่าการสร้างสาประเทศแห่งการประดิษฐ์สร้างต้องการมีการบุกบืนสู่ซนอย่างโตเนืองแบบหุ่นสู่หุ่นพร้อมทั้งสุขยู่ส่งเสริมให้บัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนเสริมขยายบทบาทน้ำหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามัคคีและน้ำพาวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นนมทั้งหลายสร้างคุณงามความดีเพื่อภารกิจสร้างสาประเทศให้เป็นประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในโลกในการแข่งขันแลนต่อไม้แห่งการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นอาวุโสได้สร้างพื้นฐานเพื่อปูทางให้แก่คนหุ่นหลังคนหุ่นนุ่มได้บุกเบือนประดิษฐ์สร้างบนพื้นฐานของคนหุ่นก่อนการสืบทอดแบบนี้เป็นการถ่ายทอดสติปัญญายิ่งเป็นการถ่ายทอดจิตใจเป็นการสืบทอดภารกรรมทั้งเป็นการต่อยอดอนาคตปี2004ท่านเหยาชีจื่อนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนักวิชาการเสื้อสายจีนผู้ทำอิฐที่ได้รับรางวัลดูริงซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในสากลนับตั้งแต่รางวัลดังกล่าว

0: ขึ้นเป็นต้นมาซึ่งได้ปัดทีมงานไขสวัสดีการที่ดีของต่างประเทศโดยท่านได้เลือกกับเขื่อนประเทศชาติเพื่ออบรมบ่มสร้างและสิทธิสอนนักศึกษาให้มีความหูความสามารถและมีคุณสมบัติอย่างได้เดียวปีต่อมาเพิ่นได้สร้างตั้งห้องทดลองวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยชิงหวาคือห้องเหยาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ระดับแถวหน้าของสากลโดยเริ่มจากนักศึกษาปริญญาตรีกลางฤดูฮ้อนปี2024ท่านสีจินเพียงได้ตอบจดหมายท่านเหยาชีจื่อบัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนที่ได้กลับคืนมาปฏิบัติหน้าที่สิทธิสอนโยประเทศชาติเป็นเวลา20ปีโดยได้ย่องย้อสมเสยผลงานของเราในการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและอุทิศตนอย่างเงียบๆการอบรมบ่มสร้างและสิทธิสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณทัศน์คุณสมบัติอยู่มหาวิทยาลัยชิงหวาท่านสีจิ้นเพียงยังได้ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ท่านเหยาชีจื่อจงนำพาสหายทั้งหลายสืบต่อค้นคว้าหู้แบบบำรุงสร้างผู้มีความหู้ความสามารถด้านการประดิษฐ์สร้างอย่างเป็นเจ้าตนเองสร้างฐานบำรุงสร้างผู้มีความหู้ความสามารถและประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีระดับสูงประกอบส่วนอันใหม่เพื่อบรรลุการพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับสูงและการสร้างสาประเทศเข้มแข็งด้านการศึกษาและประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนำมาฮอดเดือนธันวาปี2025ห้องเหยาที่นำพาโดยท่านเหยาชีจื่อได้บำรุงสร้างนักศึกษาเกือบ 1,200 คนในนั้นมี9คนได้รับรางวัลทุนการศึกษาสั้นยอดระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยชิงหวา6คนได้รับรางวัลค้นคว้าซาลอนของอเมริกาในระยะเฮียนสั้นปริญญาตรีมีนักศึกษาได้ลงพิมพ์บทวิทยานิพนธ์600กว่าบทนักศึกษาที่ผ่านบทรายงานในกล่องประชุมสุดยอดระดับสากลในคงเขตวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์กับข้อมูลข่าวสารควอนตัมเกือบ330เทื่อคนการตอบจดหมายทันบัณฑิตเหยาชีจื่อก็เป็นตัวอย่างอันมีชีวิตชีวาที่แสดงให้เห็นถึงท่านสีจิ้นเพียงฝากความหวังไว้นำพนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นอาวุโสจงมอบไม้แลนต่อแห่งการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้ดีเป็นผู้นำพาผู้มีความรู้ความสามารถนำให้ดีท่านผู้ฟังปี2019เจียนได้เผยแพร่ความเห็นว่าด้วยการเสริมขยายจิตใจนักวิทยาศาสตร์เติมอีกเพื่อเพิ่มทวีการก่อสร้างแบบแผนวิธีค้นคว้าวิทยาศาสตร์และแบบแผนวิสาการโดยกำหนดอย่างจ๋าแจ้งว่าออกแห่งเสริมขยายจิตใจก่อสร้างค้นแบบย้อมเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นส่งเสริมและสนับสนุนการเติบใหญ่ขยายตัวของคนทุนนุ่มเฮียกห้องให้หู้วิธีพบเห็นและบำรุงก่อสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มกล้าปล่อยมือและสนับสนุนให้เขาเจ้าเฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักเพื่อแบกหับภารกิจสำคัญในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ท่านสีจิ้นเพียงยังได้ฝากความหวังเป็นอย่างยิ่งไว้น้ำคุณหุ่นนุ่มที่เป็นผู้แลนต่อไม่ในเวลาที่ตอบจดหมายทีมงานสาวนุ่มก็สั่งสถานีอวกาศของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคนิคการบินอวกาศจีนท่านสีจิ้นเพียงได้ย่องย้อสุ้มเสยสาวนมการบินอวกาศจำนวนหลวงหลายที่ได้เฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักและแบกหับเวียกงานอันนักนวงซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงสมนาและจิตใจบุกบืนก้าวหน้าของสาวนมจีนในยุคใหม่พร้อมทั้งได้กระตุกสุขยู่กำลังใจให้เขาเจ้าจงสร้างผลงานอันสง่าราศีบนเส้นทางการน้ำตามความฝันทั้งด้านอวกาศเพื่อสร้างคุณงามความดีประกอบส่วนอันใหม่เขาในการเฮ็ดให้วิทยาศาสตร์เทคนิคการบินอวกาศของประเทศชาติบรรลุเป้าหมายพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในระดับสูงในกล่องประชุมสนทนาของวิสาหกิจเอกชนท่านสีจิ้นเพียงได้ส่งเสริมให้นักธุรกิจนุ่มไฟแห้งด้านการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกิดซุ้มปี1990ว่า
1: การประดิษฐ์สร้างของประเทศชาติต้องการคนหุ่นนุ่มประกอบส่วนกำลังของตน
0: อยู่หมอสู่คงเจียนเขตนิคมประดิษฐ์สร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่นครเสียงไห้ท่านสีจิ้นเพียงได้โอลมสนทนาอย่างใกล้ชิดกับผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นคนหุ่นนุ่มอายุเสลียบ่ฮอด35ปีเพิ่นได้กล่าวว่า
1: ปัญญาประดิษฐ์เป็นภารกิจที่เกิดใหม่ ทั้งเป็นภารกิจของสาวหนุ่ม
0: พร้อมนั้นท่านยังได้ซุกยู่ส่งเสริมให้เขาเจ้าต้องแลนต่อไม้แห่งประวัติศาสตร์ให้ได้หับผลงานที่ดีเดือนสิงหาปี2023จีนได้เผยแพร่บางมาตรการเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการบำรุงสร้างและนำใส่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มตื้มอีกโดยกำหนดอย่างจะแจ้งว่าจะสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มเฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักและตัวละครเอกในการแบกหับภารกิจสำคัญแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ของจีนระหว่างปี2021หา2025ผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์นุ่มที่มีอายุบ่เกิน45ปีรวมเอา 43.3 ส่วนห้อยของจำนวนผู้รับผิดชอบทั้งหมดของโครงการค้นคว้าพัฒนาสำคัญแห่งชาติจีนโครงการ80ส่วนห้อยของมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์แห่งชาติแม่นมอบให้สาวหนุ่มที่มีอายุบ่ฮอด45ปีรับผิดชอบปี2025ในบรรดาบัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนที่ได้รับเลือกตั้งไม้นั่นผู้ที่หนุ่มที่สุดมีอายุเพียง44ปีเท่านั้นปัจจุบันจีนได้มีฐานแถวนักค้นคว้าพัฒนาขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในโลกยอดปริมาณทรัพยากรมนุษย์ยอดจำนวนนักค้นคว้าพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล้วนแต่ของอันดับหนึ่งของโลกแต่ละปีอยู่จีนมีนักศึกษาเฮียนจบวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หลายกว่า5ล้านคนท่านผู้ฟังการยึดมั่นให้ผู้อาวุโสอบรมบ่มสอนคนหุ่นใหม่สร้างผลงานที่ดีในการแข่งขันแลนต่อไม้แห่งการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งบ่เพียงแต่สามารถสร้างฐานแถวผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีโครงสร้างอันสมเหตุสมผลมีบุคลากรผู้สืบทอดในทุกระดับและมีการสืบทอดแบบหุ่นสู่หุ่นเท่านั้นยังสามารถเพิ่มแห่งขับเคลื่อนอันใหญ่หลวงอย่างต่อเนื่องให้แก่จีนซุกยู่ขบวนการสร้างสาความทันสมัยแบบจีนน้ำอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับทัศนะของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับเวียกงานประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนดองมานี้ขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สะก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพียงทำอิจจะให้ฟังเพลงจีนที่มีเสือว่าเปิ้นเซียงหนีมุ่งหน้าสู่อวกาศจากนั้นจะต่อด้วยเพลงจีนที่มีเสือภาษาจีนว่าเซียงเฉินต้าไห่ทะเลดาวเสริญทันหาฟังได้เลย

0: ม่วนซื่นกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและยาต่อไปของรายการจะมอบให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงวางบทดนมานี่จีนได้เผยแพร่บทรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจใน6เดือนต้นปี2026โดยรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของจีนใน6เดือนต้นปี2026ได้บรรลุถึง 69,574 ล้านหยวนเมื่อคิดไล่ตามราคาของทีได้เพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสายระยะเดียวกันของปี2025นั้นปรากฏมีจุดพิเศษต่างๆเช่นแสดงให้เห็นความมันเหนียวปรากฏมีสภาพที่มันเทียงอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์พลังงานหมุนเวียนและอื่นๆมีผลงานอย่างผลเด่นโดยผ่านผลงานเหล่านี้ภาษาคมโลกได้หับหู้ถึงความเข้มแข็งและกำลังปมซ่อนของเศรษฐกิจจีนทั้งมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นต่ออนาคตของเศรษฐกิจจีนในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใน6เดือนต้นปี2026สู่ท่านฟังปี2026แม่นปีทำอิฐที่จีนปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15เศรษฐกิจจีนได้ทนทานต่อความกดดันพัฒนาในขอบเขตที่สมเหตุสมผลหักษาท่าเอียงการพัฒนาที่มีความหมั่นเทียงโดยรวมและก้าวไปในทิศทางใหม่และทิศทางดีแสดงให้เห็นความเข้มแข็งและความมีสีวิสีวาอย่างหลากหลายทั้งได้นำมาเสริมตลาดที่กว้างขวางกว่าเก่าและโอกาสการหัวมือหลายกว่าเก่าให้แก่โลกเมื่อเบิ่งจากปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วเห็นว่าปริมาณเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจจีนใน6เดือนต้นปี2026แม้น 3,600 ตื้อหยวนเป็นการเติบโตหลายที่สุดในระยะเดียวกันของหอบ5ปีผ่านมาอยู่บนพื้นฐานแห่งรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในที่มีมูลค่า 140,000 ตื้อหยวนนั่นเมื่อผสมหนากับผลกระทบหลายอย่างจากภายนอกเช่นตลาดพลังงานโลกมีความเหน่งติงต้องโซอุตสาหกรรมและต้องโซการสนองได้หับการปรับปรุงขึ้นใหม่และอื่นเศรษฐกิจจีนยังคงสามารถก้าวไปข้างหน้ายังบันเทียงการผลิตและการสนองเติบโตค่อนข้างไวการประกอบอาชีพได้หักษาความหมั่นเทียงโดยรวมราคาสินค้าหักษาการเพิ่มขึ้นในขอบเขตที่สมเหตุสมผลการทำประกันชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดำเนินไปอย่างหนักแน่นและเข้มแข็งแสดงให้เห็นถึงความหมั่นเหนียวในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อบทดลมานี่องค์การกองทุนเงินตราสากลเผยแพร่บทรายงานโดยแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ปรับลดตัวเลขคาดคะเนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2026นั้นได้ปรับตัวเลขคาดคะเนการเติบโตของเศรษฐกิจจีนขึ้น 0.2 ส่วนห้อยซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษาของโลกเห็นไปในแง่ดียังทั่วไปต่ออนาคตของเศรษฐกิจจีนทั้งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของจีนในฐานะเป็นหัวจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกผลการวิเคราะห์ของข่าวสาร TPR ของเยอรมันต่อแห่งขับเคลื่อนใหม่ในเศรษฐกิจจีนได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใน6เดือนต้นปีนี้คือจีนกำลังเพิ่มทวีการสนับสนุนต่ออุตสาหกรรมล้ำยุคต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์และอื่นๆเพื่อบำรุงสร้างจุดเติบโตอันใหม่

ใน6เดือนต้นปี2026มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีหลายหาบจากธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีนั้นได้เพิ่มขึ้น 13.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซไลน์เดียวกันของปี2025อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เช่นการผลิตวงจรไฟฟ้ารวมการผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะที่ติดตั้งในรถยนต์และอื่นๆได้หักษาจังหวะการเติบโตสูงกว่า30ส่วนห้อยแห่งขับเคลื่อนใหม่ที่ถือเอาอุตสาหกรรมการผลิตในระดับสูงเศรษฐกิจดิจิตอลและการบริการแบบทันสมัยเป็นตัวแทนนั่นมีอัตราประกอบส่วนเข้าในการเติบโตด้านเศรษฐกิจสูงถึง40ส่วนห้อยคงประกอบเศรษฐกิจมีท่าเอียงอย่างชัดเจนในการยกระดับสูงขึ้นจรวดการบินอวกาศหลายขนาดที่ใส่ในทั้งการค่าได้ถึกส่งขึ้นสู่อวกาศอย่างสำเร็จผลการปุกทะลุขอหยุ่งยากในด้านเทคโนโลยีในของเขตล่ำหยุกต่างๆเช่นข้อมูลข่าวสารควอนตัมวงจรไฟฟ้ารวมปฏิกิริยารวมตัวนิวเคลียร์และอื่นๆได้ก้าวไปหน้าอย่างมั่นเทียงแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสภาพการน้ำใส้เปิดกว้างออกอย่างพออยู่ยั่งการพัฒนาแบบประดิษฐ์สั่งของจีนได้ปฏิบัติตามทัศนะที่เปิดประตูสู่ภายนอกและสมใส่ห่วมกันอย่างเสมอต้นเสมอไปเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆก็ได้หันเป็นอุตสาหกรรมและผลิตผลตัวจริงซึ่งบ่เพียงแต่เพิ่มแห่งขับเคลื่อนในตัวให้แก่การเติบโตด้านเศรษฐกิจของตนเท่านั้นยังได้เพิ่มการสนองอันใหม่และแผ่นกันใหม่ให้แก่การหันเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรมในทั่วโลกขับเคลื่อนต้นน้ำและปลายน้ำของตองโซอุตสาหกรรมทั่วโลกพัฒนาไปเคียงคู่กันน้ำอีกในงานแข่งขันเต้ปานโลก2026ที่ควมกันจัดโดยอเมริกาแคนาดาและเม็กซิกได้มีผลิตภัณฑ์ของจีนยังทั่วไปตัวยังว่าเครื่องแอร์เย็นพัดลมตู้เย็นและอื่นๆได้ส่งความเย็นสบายให้ผู้บริโภคหลายประเทศใน6เดือนต้นปี2026ยอดมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของจีนปานมูถึง 25,468 ตื้อ600ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 16.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซไลน์เดียวกันของปี2025เป็นอันดับที่1ด้านการค้าสินค้าประเภทจับต้องได้ในโลกเมื่อเบิ่งจากสินค้าส่งออกแล้วเห็นว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กลจากไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 20.1 ส่วนห้อยการส่งออกผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้น 39 ส่วนห้อยและสินค้าที่เป็นยี่ห้อของจีนเพิ่มขึ้น 25.4 ส่วนห้อยผลิตภัณฑ์ของจีนพ้นผ่านจากการเพิ่มขึ้นด้านปริมาณก้าวไปสู่การก้าวกระโดดด้านคุณภาพได้สืบต่อปรับปรุงระบบดองโซการสนองในโลกให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งได้สนองสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูกให้แก่ผู้บริโภคบรรดาประเทศเมื่อเบิ่งจากสินค้านำเข้าแล้วเห็นว่ายอดมูลค่าการนำเข้าสินค้าประเภทจับต้องได้ได้ปานูถึง 17,37 ตื้อ200ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 22.1 ส่วนห้อยอยู่ประเทศจีนที่กำลังปมซ่อนด้านความต้องการภายในประเทศได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องบ่เพียงแต่แม่นโรงงานของโลกเท่านั้นยิ่งใหญ่เป็นตลาดของโลกที่มีโอกาสอย่างกว้างขวางในเดือนพฤษภาคมปี2026จีนได้นำใส่มาตรการยกเว้นภาษียังหอบด้านต่อ53ประเทศแอฟริกาที่ได้สั่งสายพัวพันทั้งการทูตกับจีนแต่เดือนพฤษภาคมหาเดือนมิถุนายนมูลค่าสินค้าที่จีนนำเข้าจากประเทศแอฟริกาเพิ่มขึ้น 23.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซไลน์อย่างเดียวกันของปี2025ซึ่งเป็นการส่องแสงให้เห็นว่าการเปิดประตูสู่ภายนอกของจีนได้นำเอาผลประโยชน์ให้แก่ทั่วโลกและพัฒนาร่วมกันกับไฟต่างๆเมื่อเผชิญหน้ากับกระแสด้านโลกาภิวัตน์ฟื้นคืนจีนบ่เคยหยุดบาดเก่าที่เปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกจักเทือยึดมั่นสั่งโอกาสให้แก่ประเทศต่างๆในโลกด้วยการพัฒนาของตนในฐานะเป็นตลาดบริโภคใหญ่อันดับ2ของโลกตลาดไข่ย้อยทั้งออนไลน์ใหญ่ที่สุดและตลาดน้ำเข้าใหญ่อันดับ2ของโลกจีนได้ดึงดูดปัจจัยทรัพยากรของทั่วโลกมาเต่าห้มกันอย่างต่อเนื่องโดยอิงใส่สภาพแวดล้อมแห่งการพัฒนาที่หมั่นเคียงและสามารถคาดคะเนได้ระบบอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนเครือข่ายจราจรสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง
และความสามารถแบบสมบูรณ์ในการสร้างอุตสาหกรรมที่ครบวงจรวิสาหกิจคำสาดนับมือนับเพิ่มขึ้นถือเอาจีนเป็นเคาะเน่งที่สำคัญในการวางแผนพัฒนาในโลกเพิ่มกำลังแข่งขันในโลกขณะที่ลุ้งเลิกบุกเบิกตลาดของจีนทำไมเคิร์นเฮลเดมันผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทอันเลียนสกาวาตลาดจีนมีกำลังบ่มซ่อนที่เข้มแข็งและมีพลังสีบีต้านปฏิสั่งอย่างฟดฟื้นเป็นคิดหมายให้แก่โอกาสการลงทุนในระยะยาวซึ่งแสดงให้เห็นโดยกงว่านักลงทุนสากลมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมต่อการพัฒนาของจีนเศรษฐกิจจีนพัฒนาไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งก้าวไปในทั้งที่ดีอย่างฟดฟื้นซึ่งจะเป็นข่าวดีอันสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกประเทศจีนที่พร้อมขุดค้นกำลังบ่มซ่อนของความต้องการภายในประเทศอย่างต่อเนื่องมีแห่งขับเคลื่อนที่เข้าไปในทิศทางที่ดีและไม่เต้าห้มกันอย่างประโยชน์ยั่งทั้งสุขยู่การเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงเข้าไปสู่หลวงเลิกซึ่งจะเป็นหัวจักรขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจีนจะสืบต่อน้ำใส้การพัฒนาที่มีคุณภาพสูงอย่างยิ่งยงของตนเพื่อแบ่งปันโอกาสการพัฒนากับบรรดาประเทศในโลกสุขโยให้เศรษฐกิจโลกบรรลุการเติบโตที่เข้มแข็งยิ่งยงดนเดียงและกว่ำรวมท่านผู้ฟังที่หับฟังพันใบนั่นแบนการแนะนำเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนใน6เดือนต้นปี2026บัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในของรายการในรายการต่อไป

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังในระยะท้ายของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าคำตอบของจีนเกี่ยวกับควรพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์คือแนวใดท่านผู้ฟังวันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นเผียงประธานประเทศจีนได้เข้าร่วมพิธีไขกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026และกองประชุมขั้นสูงว่าด้วยการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์โลกที่จัดขึ้นอยู่นครเซียงไฮ้ของจีนพร้อมทั้งได้พบปะกับผู้นำต่างประเทศ3ท่านซึ่งได้สนองคำตอบของจีนและประกอบส่วนด้านปัญญาประดิษฐ์ของจีนเพื่อรับมือกับหัวข้อที่ทั่วโลกสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์1. คำตอบของจีนที่ประเสริฐหน้าโดยกงกับคำถามของยุคสมัยในพิธีไขกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026และกองประชุมขั้นสูงว่าด้วยการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์โลกท่านสีจิ้นเผียงประธานประเทศจีนได้กล่าวคำปราศรัยภายใต้หัวข้อร่วมกันสร้างระบบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอย่างมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลเมื่อเครื่องจักรเริ่มหู้คุณคิดมนุษย์เฮาจะอยู่ห่วมกับมันคือแนวใดเมื่อวิธีการประมวลผลข้อมูลได้เข้าห่วมกันกำหนดนโยบายแล้วความมั่นคงจะหับประกันได้แนวใดเมื่อเทคโนโลยีท่าท้ายต่อจรรยาบรรณการคุ้มครองควรดำเนินไปทันกับสภาพการคือแนวใดเมื่อซองวางได้ขยายกว้างออกอย่างบ่ยุดยั้งการให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงควรบรรลุผลเป็นจริงคือแนวใดนี่คือบรรดาหัวข้อสำคัญของยุคสมัยเกี่ยวกับการบริหารทั่วโลกซึ่งต้องการให้ประชาคมโลกลงหลักคุ้นเคียนและความกันให้คำตอบเวลากล่าวคำปราศรัยต่อพิธีไขกองประชุมครั้งนี้ในวันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นเผียงได้ให้คำตอบของจีนเพิ่นกล่าวว่า
1: จีนเห็นว่าประเทศต่างๆควรยึดมั่นถือเอาคนเป็นกกยึดมั่นแนวความคิดที่ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีงามและก้าวหน้าเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นแรงพลังขับเคลื่อนสำคัญที่สุกยู่ความเจริญหุ่งเฮืองห่วมกันและปกปักรักษาความมั่นคงห่วมกันห่วมกันสร้างระบบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอย่างมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
0: เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวท่านสีจิ้นเผียงได้มี4ข้อเสนอคือ 1. ยึดมั่นเปิดประตูสู่ภายนอกร่วมมือกันแบบต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์และขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการประดิษฐ์สร้าง 2. เพิ่มสติความเสี่ยงรับประกันความมั่นคงและสามารถควบคุมได้ 3. ส่งเสริมความกลมรวมทุกสิ่งสุขอยู่การเฮียนหู้และถอดถอนบทเฮียนซึ่งกันและกันระวังอารยธรรมต่างๆ 4. ส่งเสริมการหวมแห้งหวมใจกันพันพาความยุ่งยากและปรับปรุงการบริหารทั่วโลกท่านผู้ฟังคำตอบของจีนดังกล่าวที่ท่านสีจิ้นเผียงได้เสนอออกมาในเวลาเก่าคำปราศรัยได้แสดงให้เห็นทั้งทัศนธาทีแบบเปิดกว้างและกว้างรวมท่านสีจิ้นเผียงกล่าวว่า
1: ส่งเสริมให้เปิดกว้างการเข้าถึงแหล่งข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และเปิดประตูสู่ภายนอกร่วมมือกันและสมใส่ร่วมกันการพัฒนาและการประยุกต์ใส่ปัญญาประดิษฐ์บ่ควรเบียดเบียนและทำลายความหลากหลายด้านอริยธรรมของโลกและเอกลักษณ์พิเศษของวัฒนธรรมประเทศต่างๆ
0: คำตอบของจีนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดียวแห่งการร่วมกันต่อต้านความเสี่ยง
1: รับประกันให้ปัญญาประดิษฐ์อยู่ภายใต้การควบคุมของมวลมนุษย์อย่างเสมอต้นเสมอปลายเคียงคู่กันนั้นควรร่วมกันต่อต้านการกระทำที่ขยายนิยามความมั่นคงแห่งชาติในขงเขตปัญญาประดิษฐ์และถือเอาความมั่นคงของประเทศตนอยู่เหนือความมั่นคงของประเทศอื่น
0: คำตอบของจีนดังกล่าวยังได้แสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล
1: ควรดำเนินการร่วมมือสากลอย่างกว้างขวางช่วยเหลือประเทศเขตโลกใต้เพิ่มทวีการเสริมสร้างความสามารถอัดซองวางด้านดิจิตอลส่งเสริมการพัฒนาแบบยืนยงเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความบ่เป็นธรรมอันใหม่ด้านประวัติศาสตร์ในขงเขตปัญญาประดิษฐ์
0: 2. การเคลื่อนไหวของจีนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกสำหรับการซุกยู่การพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์จีนบ่เพียงแต่มีแนวความคิดและจุดยืนเท่านั้นยังมีการเคลื่อนไหวตัวจริงน้ำอีกก่อนกองประชุมครั้งนี้ไขขึ้นมือหนึ่งพิธีลงนามสัญญาว่าด้วยการสั่งตั้งองค์การหัวมือ

0: ปัญญาประดิษฐ์โลกได้จัดเขื่อนโยนครเสียงให้ผู้ต่างนาจาก29ประเทศเซนเจียนลาวคาซัคสถานปากีสถานรัสเซียอินโดนีเซียเป็นต้นได้ร่วมกันลงนามในสัญญาดังกล่าวโดยได้กลายเป็นประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การดังกล่าวในระยะจัดกล่องประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2025พันมาจีนได้รีเริ่มสั่งตั้งองค์การหัวมือปัญญาประดิษฐ์โลกเวลาผ่านไปเพียง1ปีเท่านั้นข้อรีเริ่มดังกล่าวก็ได้หันจากแผนวาดกลายเป็นผลเป็นจริงถือว่าเป็นตัวอย่างอันมีชีวิตชีวาที่พิสูจน์ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของจีนเวลาเก่าคำปราศัยต่อพิธีไขกองประชุมครั้งนี้ในวันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของจีนดังกล่าวโดยเน้นนักว่าน
1: ี้เป็นมาตรการสำคัญของจีนที่ตอบสนองความเรียกร้องต้องการของประเทศเขตโลกใต้สามัคคีกับประชาคมโลกเพื่อซุกยู่การพัฒนาและการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์อย่างตั้งหน้าซึ่งจะกลายเป็นนิมิตหมายอันสำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ
0: ์วันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นผิงได้ประกาศมาตรการสำคัญของจีนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โลกคือใน5ปีต่อหน้าจีนจะสนองโอกาสการฝึกอบรมด้านปัญญาประดิษฐ์จำนวน 5,000 คนให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาสร้างศูนย์หัวมือการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สากลที่หันหน้าสู่อาเซียนสันนิบาตอาหรับสหภาพแอฟริกาประชาคมประเทศอเมริกาลาตินคาราอิบองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้และองค์การบริกส์นอกนี้ยังจะซุกยู่แผนการแจ้งเตือนภัยด้านดินฟ้าอากาศแบบอัศริยะมาจูให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นรูปธรรมอยู่30ประเทศซึ่งเป็นการช่วยเหลือปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศเหล่านี้เมื่อเดียวกันจีนยังได้เผยแพร่แผนการดำเนินงานการหัวมือพัฒนาปัญญาประดิษฐ์โดยประกาศมาตรการตัวจริง8ประการเพื่อตอบรับข้อริเริ่มขององค์การสหประชาชาติในด้านต่างๆเช่นการเพิ่มทวีการหัวมือสากลด้านปัญญาประดิษฐ์อัดซองวางด้านดิจิตอลซุกยู่ปัญญาประดิษฐ์สร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาแบบเงื่อนยงเป็นต้น 3. คู่หัวมือที่ก้อแขนกันมุ่งหน้าสู่อนาคตตอนบ่ายวันที่17กรกฎาคม2026นี้อยู่นครเซี่ยงไฮ้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านอนุทินซานวีรกุลนายกรัฐมนตรีไทยท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชีและท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติตามลำดับกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ครั้งนี้มีหัวข้อลักว่าคู่ความมือปัญญาประดิษฐ์ความกันสร้างอนาคตบอว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือองค์การจัดตั้งสากลที่มีหน้าที่บริหารโลกล้วนแต่เป็นคู่ความมือของจีนในการก่อแขนกันมุ่งหน้าสู่อนาคตท่านผู้ฟังการความมือคือจุดสุ่มหนึ่งในการพบปะดังกล่าวนี้โอกาสพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินซานวีรกุลท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าสองฝ่ายจีนไทยควรซุกยู่การประสานงานยุทธศาสตร์ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงกว่าเก่าท่านยังได้เสนอหลายจุดสุ่มของการหัวมือตัวจริงระหว่างสองประเทศซึ่งรวมทั้งขยายการหัวมือในคงเขตพัฒนาใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์การบินและการบินอวกาศพลังงานสะอาดเป็นต้นโอกาสพบปะกับท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชีท่านสีจิ้นผิงซี่ออกว่าต้องเด็ดเดียวก้าวเดินตามเส้นทางมิตรภาพและการหัวมือจีนกัมพูชีในยุคใหม่บ่มเพาะอุตสาหกรรมพัฒนาใหม่เป็นต้นแมนปัญญาประดิษฐ์เศรษฐกิจดิจิตอลและอื่นๆท่านผู้ฟังปีนี้เป็นปีครบรอบ55ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับการฟื้นฟูที่นั่งอันชอบด้วยกฎหมายในองค์การสหประชาชาติในเวลาพบปะกับท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติท่านสีจิ้นผิงกล่าวยืนยันว่าจีนจะลงหลักการหัวมือกับองค์การสหประชาชาติคือที่ได้ปฏิบัติผ่านมาส่งเสริมภารกิจสันติภาพและการพัฒนาของโลกซุกยู่การสร้างประชาคมหวมซาตากรรมของมวลมนุษย์ในการพบปะดังกล่าวการร่วมกันสร้างระบบการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอย่างมีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลเป็นความหับหู่ที่คือกันบรรดาผู้นำต่างประเทศได้ย่องย่อสมเสยในระดับสูงต่อแนวความคิดการสร้างประชาคมหวมซาตากรรมของมวลมนุษย์และซีขอริเริ่มทั่วโลกที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิงท่านอันโตนิโอกูเตเรสกาวา ภายใต้การน้ำพาอันเข้มแข็งของท่านสีจิ้นเผียงบอกว่าสถานการณ์สากลจะยุ่งยากซับซ้อนขึ้นแนวใดก็ตามจีนได้เด็ดเดียวสนับสนุนลัทธิหลายฝ่ายสนับสนุนภารกิจขององค์การสหประชาชาติสุขยู่การความมือสากลอย่างเสมอต้นเสมอปลายซึ่งได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทั่วโลกองค์การสหประชาชาติจะสืบต่อเพิ่มทวีการความมือกับจีนคัดค้านลัทธิฝ่ายเดียวลัทธิปกป้องและการข่มเหงแบบลัทธิเจ้าอำนาจปกปักรักษากฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากลสุกยู่ขบวนการหันเป็นหลายขั้วของโลกปกปักรักษาผลประโยชน์รวมของประชาคมโลกแนวใดก็ดีมีเพียงแต่ทั่วโลกหัวมือกันกระตุ้นพลังแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมองไว้สร้างแนวป้องกันความปลอดภัยให้มันแกนและหมุนใส่สติปัญญาของมนุษย์และความรับรู้ที่เป็นเอกภาพกันของสากลนำพาการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างเสมอต้นเสมอปลายเท่านั้นจึงจะสามารถเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์ที่เปรียบเหมือนม้าพันลี่ให้สามารถแล่นได้ทั้งไวและมั่นเทียงเพื่อเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นพลังทั้งบวกอันเข้มแข็งแห่งการเพิ่มความผาสุกให้แก่มนุษย์และสุขอยู่ความก้าวหน้าของอริยธรรมมนุษย์อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแมนบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าคำตอบของจีนเกี่ยวกับควรพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์คือแนวใดสำหรับเนื้อในของรายการเมื่อนี้พวกเขาได้นำเสนอไปหมดแล้วขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกทานที่ให้เกียรติติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาและเวลาของรายการสีแสงแห่งยกในมื้อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าเว่ยหลายจื้อกวางแสงสว่างแห่งอนาคตเพลงสุดท้ายจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าจื้อเจ้าเว่ยหลายแปลเป็นลาวว่าอนาคตแห่งอัศริยะไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มิตรรายการทุกท่านมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำรานใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวลๆ
1: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
2: ท่านสามารถที่ตามฟังได้ในรายการ
1: ลงดีมีประโยชน์สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮาแพงสบายดีหุ่มแพง
3: สบายดีเกษณาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ

0: ล้มดีมีประโยชน
1: ์โดยมีหุ่มแพ้งเลเกศนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
0: โดยรายการพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนแต่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของจีนมารวมกันให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็จะได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื้ม
1: อย่าลืมหลังจากฟังไลฟ์กันแล้วถ้าท่านมีคำเห็นอย่างอยากล้มกับผู้ตำหนักไลฟ์กันทั้งสองคนตื้มอีกแม่นสามารถติดต่อหาพอเขาได้ผ่านไลฟ์ส่งทั้งแต่ว่ามีส่งทั้งใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
0: แล้วสำหรับทรงทางทับอิฐที่ท่านสามารถส่งคำเห็นเขามาหาพวกเราได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านก็ยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ตื่มอีกตามที่อยู่แมน laos@cri.com.cn
1: ท่านผู้ฟังผ่านมานี่รายการพวกเขาเคยได้ล้มกันถึงการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมคิดว่าบรรดาท่านล้วนแต่ได้มีความจือจันได้ดีหลายเนาะคือพวกเขาได้เว้ามาหันแลในสังคมปัจจุบันการท่องเที่ยวนี่แม่นบ่ได้จำกัดอยู่ในด้านการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั่นอีกแล้ว
0: แม่นแล้วเคียงคู่กับการพัฒนาทางคมนาคมที่นับมือนับสะดวกสบายยิ่งขึ้นและนโยบายที่เป็นบุริมสิทธิ์จากรัฐบาลก็ได้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนหลงหลายเลือกมาประเทศจีนบ่แมนแต่เพื่อมาสัมผัสกับทิวทัศน์และวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของจีนเท่านั้นอีกแล้วนั้นแมนเพื่อหยังเด้ท่านฮู้จักเลยบ่
1: อิงตามข้อมูลให้ฮู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวประเทศจีนนี้ถึง 22,914,000 เทื่อคนเพิ่มขึ้นสองส่วนห้อยเมื่อเทียบเสลเนเดียวกันของปีกายพิเศษในฤดูฮ้อนของปีนี้คัมบาชาแนลคู่ได้รับความนิยมสมซอบหลายที่สุดขณะเดียวกันคนต่างประเทศที่เลือกมาเที่ยวอยู่จีนก็มีความมักคักในการเลือกทั้งเที่ยวเพิ่มหลายขึ้นแต่การบินกำแพงเมืองจีนเที่ยวหอพิพิธภัณฑ์กูกงเบิงหมี่แพนด้าและสถานที่ต่างๆที่จำเป็นต้องไปพอดการส้มการแสดงหุ่นยนต์มนุษย์อัศรินยาไปเบิงการยิงลูกส่วนไฟทรงยันอวกาศเป็นต้น
0: รู้สึกว่าการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนได้รับความนิยมสมสอบหลายจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะคือมีนักท่องเที่ยวอังกฤษคนหนึ่งที่เลือกไปเที่ยวนครนิงโปหลังเศร้าปีผ่านไปแล้วก็บ่ได้เลือกไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหากแม่นได้เลือกไปโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโรงงานผลิตหัวปลั๊กเสียบไฟฟ้าแบบอัจฉริยะศูนย์ผลิตรถไฟฟ้าและบริษัททดลองแผ่นชิปเป็นต้น
1: แสดงว่าบ่แม่นแต่นักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนเท่านั้นที่มาไปเที่ยวตามโครงจักรโรงงานเนาะนักท่องเที่ยวตามประเทศก็มีความสนใจหลายต่อกับการเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อสัมผัสกับประเทศจีนด้วยทรงทั้งใหม่นี้
0: จะโดยนักท่องเที่ยวจากอเมริการัสเซียและประเทศอื่นๆที่เดินทางไปฮอดโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆของจีนล้วนแต่ได้ประจักษ์ตากับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติของจีนตามความคิดเบื้องต้นของเขาเจ้านี่ก็อาจจะคิดว่าเฮ็ดด้วยมือหลายกลัวแต่ที่จริงแล้วมันเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทั้งนั้น
1: แมนแท้คือของผลิตรถไฟฟ้านิ่งได้กลายเป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์พิเศษในด้านการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนหลากหลายการประสานงานด้วยคนและเครื่องกลจักรสำเร็จการประกอบรถไม้คันหนึ่งด้วยเวลาเพียง76วินาทีเป็นต้นขั้นตอนการผลิตต่างๆเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวตามประเทศทั้งหลายล้วนแต่รู้สึกตื่นตาตื่นใจหลาย
0: แม่นแล้วเพราะว่าคือแต่ก่อนนี่พวกเขาเพียงแต่รู้ว่ามันได้ผลิตอยู่ไสจากไสแต่ว่าบ่เคยได้เห็นตัวจริงแบบประจักษ์ตาจักเทือมาตอนนี้คือนับแต่วิสาหกิจรถไฟฟ้าแห่งหนึ่งของจีนได้มีการเปิดบริการให้มีทัศนศึกษาโรงงานผลิตรถไฟฟ้าในเดือนมีนาปี2024เป็นต้นมาไล่รวมแล้วได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายกว่า 250,000 เถื่อคนซึ่งได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสมซอบหลายที่สุด
1: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจและอยากไปเห็นจากข้างนอกท่านผู้ฟังแท้แพงพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยทันได้ค่ะฟังจากสมเพลงมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงกลับมาลงกันต่อ
0: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลมดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามหาฟังรายการลมดีมีประโยชน
1: ์โดยมีปหทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปบำบาคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีไรกันทุกท่านที่พร้อมฟังไรกันล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ร่วมกันถึงการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้รับความนิยมชมชอบหลายในระยะนี้บัดนี้พวกเรามาล้มกันต่อ
0: คือพวกเขาได้เว้ามาหันแล้วว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้นิยมกันมาเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยู่จีนนั้นนอกจากได้นิยมไปเที่ยวโยคงจากของงานของจีนแล้วการท่องเที่ยวการผลิตอื่นๆของจีนก็ได้มีความนิยมกันหลายเส้นเดียวกัน
1: แม่นแล้วเป็นต้นแม่นกันเดินทางมาชมการแสดงหุ่นยนต์อัศจรรย์ที่ตามเบิ่งการยิงลูกศรไฟส่งยานอวกาศแล้วก็การท่องเที่ยวแบบไปอื่นๆยูจีนด้วนแต่ได้กลายเป็นโครงการที่ดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
0: ถูกต้องที่สุดการสมการแสดงหุ่นยนต์มนุษย์อัศจรรย์ขอบหนึ่งพร้อมได้กลายเป็นขั้นตอนที่ประจักษ์ตาหลายที่สุดในขบวนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศหุ่นยนต์มนุษย์ประเภทต่างๆบ่เพียงแต่สามารถแสดงเสกเครื่องดนตรีตีเต็มปงได้ยังสามารถบรรษาการของมนาคมจนถึงสามารถขึ้นเวทีสกมวยได้ตามใจ
1: นับตั้งแต่เดือนมิถุนาของปีนี้เป็นต้นมานี้เขตการบินไฮลำของประเทศจีนได้เข้าสู่ระยะการยิงลูกศรไฟส่งยานอวกาศเรื่อยๆผู้สนใจในการติดตามชมการยิงลูกศรไฟดังกล่าวในก็เพิ่มขึ้นติ๊กๆนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนหลากหลายเข้าดินแดนประเทศจีนนี้เพียงแต่เพื่ออยากสัมผัสกับบรรยากาศของการยิงลูกศรไฟส่งยานขึ้นสู่อวกาศเพียงการยิงที่มันเที่ยงและสภาพการยิงตัวจริงที่ประจักษ์ตาเฮ็ดให้ผู้ฮักมักด้านการบินของต่างประเทศเลือกที่จะมาชมการยิงลูกศรไฟอยู่จีนนับมือนับหลายขึ้นนั่นเอง
0: ว้าวแท้เกษนาก็มีความสนใจหลายเกี่ยวกับการชมกัน

0: ูกสอนไฟส่งยานขึ้นสู่อวกาศเพราะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านการยิงลูกสอนไฟนี้มันเป็นเรื่องที่หาสมได้ยากหลายในเมื่อก่อนตอนนี้ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับตัวจริงแล้วคิดว่าบ่มีไผสิบ่อยากไปเนาะ
1: แม่นแล้วผมเพิ่นก็มีความสนใจเช่นเดียวกันเกษณะเพราะว่าผ่านมานี่ก็ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะแม่นเหตุการณ์ล่าสุดอยู่เขตทะเลแขวงไหหลำแม่นการยิงลูกสอนไฟส่งยานอวกาศอยู่กำปั้นกลางทะเลเลยภายหลังที่ยิงจรวดส่งยานแล้วจรวดนั้นก็จะกลับคืนฐานอย่างปลอดภัยและก็สามารถนำเอามาใส่คืนได้ทึมอีกซึ่งเทคโนโลยีแบบนี้แม่นมีเพียงประเทศจีนหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นที่สามารถเฮ็ดได้ในตอนนี้อันได้สร้างความน่างึดงออัศจรรย์ให้แก่นักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศและก็ชาวเน็ตทั้งหลายที่ได้เห็นข่าวดังกล่าวน่าสนใจอีหลี
0: นอกจากการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในด้านต่างๆที่เว้ามาขังถึงนั่นแล้วพันมานี่พวกเขาก็เคยได้เว้าถึงการท่องเที่ยวในยามพักฤดูร้อนคืออยู่ห้องพารีเลก้านครหลวงปักกิ่งที่มีอายุ100ปีนั้นมันได้ผสมประสานความสมจำของการพารีเลก้ากับมรดกการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งบวกกับความเจริญด้านวัฒนธรรมอุตสาหกรรมจึงเฮ็ดให้ห้องพารีเลก้าได้กลายเป็นเป้าเยี่ยมที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศซอกฮู้การหันเปลี่ยนรูปแบบด้านอุตสาหกรรมของจีน
1: แม่นแล้วเคียงคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่นับมือมีความก้าวหน้าขึ้นและมีความทันสมัยขึ้นคิดว่ามรดกที่เก่าแก่เหล่านี้คงจะมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์นับมือนับหลายขึ้นท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี้พวกเฮาพักกันตื่นอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการของเฮาแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

0: ก็น้ำทานกับคำว่าสู่บรรยากาศของไล่การล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงและเกศนาตำนั้นไล่การสู่ทานฟัง
1: หวังว่าเสียงเพลงที่เขาเปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความบุบานมนซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ความให้เกียรติตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
0: ้ท่านผู้ฟังพันไปบางกินีผู้ตามนั้นไล่การได้ล้มกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศพิเศษได้เน้นถึงการท่องเที่ยวการสมการนิ้งลูกศรไฟสมยันเขื่อนสู่อากาศของจีน
1: ซึ่งถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ได้ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งหลายโดยเฉพาะแม่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศและเคียงคู่กับการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมชมชอบหลายนั้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ได้สัมผัสกับขบวนการผลิตจากจีนอย่างแท้จริงนับมือนับลายขึ้นส่วนประสบการณ์ที่เห็นกับตาแบบนี้ก็ได้หันมาเป็นความไว้เนื้อเสื้อใจและก็ความคงคอยต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆของจีนถือว่าเป็นการนำเอาหีบเป่าเข้ามาประเทศจีนแล้วก็เอาหีบที่จัดสินค้าใส่จนเต็มกับคืนประเทศของตนเอง
0: แมนแล้วอยู่ในหีบเดินทางของนักท่องเที่ยวบ่แมนเครื่องระลึกจากแหล่งท่องเที่ยวหรือขนมเพื่อนเมืองจีนอีกแล้วหากแมนผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าต่างๆคือโยเขตการค้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคว้าช้างเป่ยมือถือรุ่นพับพร้อมได้ไก่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศญาติสิงกันซื้อ
1: นับแต่ต้นปี2026จนฮอดปัจจุบันวิสาหกิจเวนตา AI ภายในประเทศจีนก็ได้เปิดเผยผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ตามๆกันออกมาปริมาณการผลิตของวิสาหกิจจีนก็ได้ปรากฏออกด้วยท่าเอียงที่เพิ่มขึ้นอย่างว่องไววิสาหกิจจัดซื้อต่างประเทศบ่น้อยพากันเดินทางมาจัดซื้ออยู่จีนเฮ็ดให้กำลังแข่งขันของแว่นตา AI ของจีนนี่ก็นับมือได้ครับเพิ่มทวียิ่งขึ้น
0: ส่วนหุ่นยนต์มนุษย์อนามัยก็ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมชมชอบหลายจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศตามตัวเลขข้อมูลจากด้านภาษีจีนให้ฮู้ว่าใน5เดือนทำอิฐของปีนี้ยอดปริมาณการส่งออกหุ่นยนต์มนุษย์ของจีนได้มีถึง 10,377,000 เครื่องยอดมูลค่าการส่งออกได้มีถึง 19,990 ล้านหยวนในนั้นการส่งออกหุ่นยนต์อนามัยและหุ่นยนต์มนุษย์อัศรินยะรายรวมแล้วมีถึง 18,990 ล้านหยวน
1: ทั้งหมดนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องและก็ได้รับผลประโยชน์จากการนำใส่นโยบายยกเว้นวีซ่าด้านเดียวต่อ50ประเทศตามลำดับและใส่นโยบายยกเว้นวีซ่าข้ามแดนเป็นเวลา240ชั่วโมงต่อ55ประเทศตามตัวเลขข้อมูลจากองค์การคุ้มครองชาวอพยพแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่าใน6เดือนต้นปีนี้ชาวต่างประเทศที่เข้าแดนจีนโดยได้รับการยกเว้นวีซ่าในมีถึง 17,815,000 เถื่อคน
0: ในขณะเดียวกันกำลังแข่งขันของการผลิตจากจีนในสากลก็ได้มีตัวเลขที่ดีตามตัวเลขของมูลล่าสุดจากสมาคมอุตสาหกรรมรวนยวนจีนไฮฮูวานับแต่เดือนมังกรหาเดือนมิถุนาของปีนี้การส่งออกรวนยวนมีถึง 5,96,000 คันเพิ่มขึ้น 65.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซเลนเดียวกันของปีกายการส่งออกรถไฟฟ้ามีถึง 2,355,000 คันเพิ่มขึ้น 1.2 เท่าเมื่อเทียบไซเลนเดียวกันของปีกายส่วนในของเขตเครือบินบ่มีคนขับหรือโดรนใน2เดือนต้นปีนี้จำว่าการเติบโตของการส่งออกโดรนอยู่นครเซินเจิ้งจีนมีถึง 66.9 ส่วนห้อยขนาดการส่งออกอยู่อันดับหนึ่งของทั่วประเทศ
1: ความหับหู้ต่อการผลิตจากจีนของประชาคมโลกจากการผลิตแทนด้วยราคาถูกหันเป็นการผลิตอัศริยะด้วยการผลิตสร้างใหม่ซึ่งบ่ได้จำกัดการผลิตภัณฑ์เท่านั้นหากเป็นความเห็นดีต่อกำลังตัวจริงด้านเทคโนโลยีและความอาจสามารถด้านการผลิตสร้างใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตก็แม่นย้อนการหันเปลี่ยนความหับหู้แบบนี้เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีความสนใจและมีความคงคอยต่อการทัศนศึกษาอยู่ตามโฮกยักโรงงานอุตสาหกรรมของจีนและสัมผัสกับผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีน
0: เอาล่ะคุณแพงมาฮอนนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตึ้งอีก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกียรติศนาและหงแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับนักท่องเที่ยวตามประเทศคิดว่าบรรดาท่านผู้ฟังที่มีความมักฮักและสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคงจะมีความสนใจหลายเนาะ
0: แม่นแท้พิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วที่อยากมาเที่ยวจีนในระยะนี้นี่ก็มีหลายทางเลือกอีกไหมในการท่องเที่ยวประเทศจีนเพราะว่าระเบียบการวิธีการในการบริการวีซ่าอยู่แล้วก็สะดวกสบายง่ายได้หลายขึ้นกว่าเก่าแล้วการไปมาหาสู่ก็ง่ายได้รวมทั้งวิธีการจ่ายและก็การซื้อสินค้าแล้วได้รับคืนค่าภาษีก็ล้วนแต่มีความสะดวกสบายหลายขึ้นเพียงแต่ซื้อปี้ยนต์หรือว่าปี้รถไฟใบหนึ่งก็สามารถเดินทางมาเที่ยวจีนได้เลยสามารถเห็นสภาพตัวจริงกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วย
1: แม่นแล้วตามกระแสของการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี้ได้เฮ็ดให้โลกเห็นว่าจีนพร้อมแสดงให้เห็นกำลังที่แข็งในด้านการผลิตทางการผลิตด้วยท่าทีที่เปิดประตูสู่ภายนอกและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจตนเองกว่าเก่าเพื่อเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวตามประเทศทุกคนสามารถมีความเข้าใจต่อประเทศจีนหลายกว่าเก่า
0: แม่นแท้นอกจากจีนจะสุ่มใส่การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านต่างๆแล้วปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็ยิ่งต้องได้รับประกันสูงที่สุดคือหุ่นเพลงที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ปักกิ่งนี่มาเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วก็บ่เคยเห็นเหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นต้นว่าปัญหาการตั้วต้มโสโกงด้านราคาบ่ปัญหาการลักเครื่องของนักท่องเที่ยวบ่หรือการทำให้ห่างกายบ่แต่ปรากฏการณ์อื่นๆก็บ่ค่อยเห็นหรือว่าบ่ค่อยปรากฏเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี่เวลาของรายการขอใกล้จะหมดแล้วผู้ตามนรายการขอขอบใจเพื่อมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามฮักฟังพวกเขาส่งคนล้มกันได้ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฮักฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี
0: ้ภายหลังที่ฮักฟังรายการพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นหยังอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื้มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลาย2ทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMGFM93 พร้อมกันนั้นยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตึมอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใจให้พรแก่ทุกทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: เหล่าจื้อจวางจื้อและปัสญาสำนักเต๋าผู้ริเริ่มสร้างแนวคิดปัสญาสำนักเต๋าของจีนแม่นเหล่าจื้อในท้ายศตวรรษชนเชียวเหล่าจื้อมีนามสกุลหลีซื่อว่าเคยเป็นบรรณาหักในราชวงศ์โจวปื้มเต้าเต๋อจิงซึ่งแม่นปื้มเกี่ยวกับวิถีและคุณสมบัติที่เขียนโดยเหล่าจื้อทั้งว่ามีแต่ตัวหนังสือ5,000โตเท่านั้นแต่มีอิทธิพลหลักเสิงที่สุดต่อสาวจีนรุ่นหลังเหล่าจื้อใช้คำว่าเต้ามาอธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาลเพิ่นบอกว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามจุดพิเศษและกฎเกณฑ์ของเต้าในด้านแนวคิดและการกระทำไปตามธรรมชาติเพิ่นเสือว่าสิ่งที่นุ่มนวลสามารถต้านสิ่งที่แข็งเพราะว่าสิ่งที่อ่อนนอกมักจะแข็งใน

ลังจากนั้นจวงจื้อสืบทอดและขยายแนวคิดของเหล่าจื้อจวงจื้อมีสื่อว่าโจวเคยเป็นผู้คุ้มครองการท้าสีอยู่บนหนึ่งที่สื่อว่าหมังของแคว้นซ่งปื้มจวงจื้อของพันได้สืบทอดและขยายทัศนะของเหล่าจื้อเกี่ยวกับเต๋าเฮียนน้ำธรรมชาติมีความเห็นให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายนอกทอกับตนเองความมีชีวิตทอกับความตายสิ่งที่จวงจื้อแสวงหานั้นแม้นเสรีภาพเด็ดฐานในโลกแห่งจิตใจย้อนว่าแนวคิดของเหล่าจื้อและจวงจื้อค่ายคือกันหลายฉะนั้นคนหุ่นหลังมักเอิ้นเหล่าจวงน้ำกัน

หายเร่เจ้าหน้าที่ยุติธรรมและมือสะอาดหายเร่เป็นคนฉงโจวแขวงหายล้ำปี1558เพิ่นถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าของเมืองเฉินอานแขวงเจือจางก่อนเพิ่นเป็นเจ้าของเมืองเจ้าหน้าที่เมืองนี่ส่อลาดบังหลวงกินสินบนและละเมิดกฎหมายเวลาเขาเจ้าซ้ำละสืบสวนคดีล้วนแต่เฮ็ดทั่วทีบหลังจากหายเร่เป็นเจ้าของเมืองแล้วก็ซ้ำละคดีย่างตั้งใจได้แก้คดีที่ตัดสินผิดพลาดหลายคดีได้หับความเคารพนับถือหลายจากประชาชนปี1564หายเร่ถูกส่งไปเป็นคนนางอยู่ในวังห้องเต๋อชื่อจงของราชวงศ์หมิงในเขานั่นเสือว่าคนสามารถมีชีวิตอมตะทุกมือก็มีแต่เฮ็ดตามนักบวชศาสนาเต่าฝึกแอบบ่สนใจบริหารบ้านเมืองซ้ากว่าปีแล้วแต่พวกขนนางก็บ่กล้าไปเว้ากับฮ่องเต้ถึงว่าสั้นของหายเร่บ่สูงปานใดแต่สัมผัสกล้าหาญหลายในปี1565เพิ่นได้เขียนสารขับทุนเพื่อตำหนิฮ่องเต้ชื่อจงหายเร่ก็คาดไว้แล้วว่าหลังจากฮ่องเต้ชื่อจงเห็นสารขับทุนสบับนี้แล้วอาจจะขาเพิ่นตายฉะนั้นเพิ่นก็ไปซื้อลงศพและขอลาเมียและสำหรับเวียกงานหลังตายให้สำเร็จแม่นแท้หลังจากฮ่องเต้ชื่อจงเห็นสารขับทุนของเพิ่นแล้วโมโหที่สุดก็สั่งค้นจับหายเร่ไปใส่คุกหลังจากฮ่องเต้ชื่อจงสวรรคตแล้วหายเร่จึงได้รับการปล่อยตัวปี1569หายเร่ถูกแต่งตั้งเป็นผู้กวาดราชการภาคใต้แม่น้ำยางสีเกียงรับผิดชอบกวาดราชการของ10เมืองเช่นซูโจวยิ่งเทียนซงเจียงฉางโจวเจิ้นเจียงและฮุยโจวเป็นต้นในนั้นเมืองยิ่งเทียนแม่นเขตที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมพัฒนาที่สุดของราชวงศ์หมิงแล้วก็แม่นเขตที่เจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่หลายที่สุดและคุ้มครองยากที่สุดเจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่ยึดเอาน้างามส่วนใหญ่หายเร่เฮียกห้องให้เขาเจ้าทรงดินนาที่ยึดเอานั่นคืนให้สาวนาอย่างเด็ดเดียวฉะนั้นเจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่เครียดสังหายเร่ที่สุดเขาเจ้าก็สมหู้ความคิดกับพวกขุนนางในวังบางคนใส่ห้ายป้ายสีหายเร่ยอยู่ต่อหน้าฮ่องเต้ฮ่องเต้เสือความพวกนี้ก็สั่งปลดตำแหน่งของหายเร่ยจากนั้นหายเร่ยจึงเป็นประชาชนธรรมดา10กว่าปีในเวลาฮ่องเต้เฉินจงของราชบัลลังก์ก็ได้นำใส่หายเร่ยที่เฒ่าแล้วนั่นขึ้นใหม่ปี1587หายเร่ยเสียชีวิตในเวลาเพิ่นเป็นเสนาอยู่นานกิงหายเร่ยเป็นเสนาหลายสิบปียุติธรรมและมือสะอาดตลอดชีวิตเฮ็ดเวียกที่ดีย่างหลวงหลายให้ประชาชนคนทั้งหลายจึงเอิ้นเพิ่นเป็นฝ้าใสหาย

ดินฟ้าอากาศของจีนย้อนได้ครับผลสะท้อนจากปัจจัยต่างๆเช่นที่ตั้งภูมิศาสตร์การหมุนเวียนของอากาศภูมิสันฐานสูงหรือต่ำการเคลื่อนไหวของมนุษย์ฉะนั้นจีนสามารถแบ่งเป็น3เขตภูมิศาสตร์ธรรมศาสตร์คือเขตมรสุมภาคตะวันออกเขตแห่งแล้งและเคืองแห่งแล้งภาคตะวันตกเฉียงเหนือและเขตสูงหนาวซิงไฮ่ทิเบตภาคตะวันออกของจีนแม้นเขตดินฟ้าอากาศมรสุมที่เป็นแบบอย่างในโลกอยู่เขตส่วนใหญ่ฤดูหนาวทั้งหนาวทั้งแห้งในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงและมีฝนตกหลายในฤดูหนาวอุณหภูมิของเขตเหนือใต้ของจีนมีความแตกต่างกันหลายสมควรอยู่ภาคเหนือมักจะเป็นลูกหนาวที่น่ำจะเป็นก้อนและหิมะตกในขอบเขตกว้างขวางในเวลาคนฮาปินที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งล้มหนาวไปสมงานคุ้มไฟน้ำก้อนอยู่นครกวางโจวที่ภาคใต้สัมผัสแมนดอกไม้บานนาสนิทและคนทั้งหลายซื่นสมและดูใบไม้ปงในฤดูร้อนในเขตส่วนใหญ่ของประเทศจีนร้อนโดยทั่วไปมีฝนตกหลายสมควรมีผลดีต่อกสิกรรมปริมาณน้ำฝนในทั่วประเทศแมนบ่สม่ำเสมอกันในเขตต่างๆจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่แคมทะเลไปสู่เขตตะวันตกเฉียงเหนือแมนค่อยๆหน่อยลงเขตภาคตะวันออกเฉียงใต้มีฝนตกเอาหลายตัวอย่างคือขอเช่าเหลียวของไต้หวันมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยแล้วสูงถึง 6,557.8 มิลลิเมตรต่อปีเขตภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีฝนตกน้อยอยู่ภาคกลางของหลงทัวพันเขตซินเจียงมีปริมาณฝนตกที่เฉลี่ยแล้วบ่ฮอด10มิลลิเมตรต่อปี

ตะเกียงพระราชวังฉางซินตะเกียงในสมัยบูฮั่นของจีนมีหลายชนิดในนั้นตะเกียงที่เฮ็ดเฉพาะให้พระราชวังนั้นแม่นสวยงามปราณีตที่สุดตะเกียงพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นก็แม่นตะเกียงที่ล้ำค่าตะเกียงพระราชวังฉางซินแม่นขุดพบในสุสานของเหลียวเฉิงและเมียของเพิ่นอยู่ที่เมืองหมานเฉิงแขวงเหอไปของเจียนในปี1968ย้อนว่าในตะเกียงควัดตัวหนังสือฉางซินเจียฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าตะเกียงพระราชวังฉางซินมีคนเห็นว่าตะเกียงนี้แต่เดิมแม่นวางไว้อยู่ในพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นปัจจุบันตะเกียงพระราชวังฉางซินเก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์แขวงเหอไปของจีนตะเกียงพระราชวังฉางซินเฮ็ดด้วยทองและด้านหน้าเคลือบด้วยค้ำมันสูง48ซังติเมตรมีแสงค้ำเหลืองเหลื่อมและออกแบบสวยงามรูปนอกของตะเกียงแม่นนางสนมของราชวงศ์ฮั่นสีหน้าของนางนิ่งสงบหลายเครื่องนุ่งของนางก็มีชีวิตชีวามือซ้ายจับตะเกียงมือขวาและแขนเสื้อขวาปกตะเกียงกลายเป็นโค้งในเวลาใต้ตะเกียงควันที่เกิดขึ้นจากไฟเทียนไขสามารถพันแขนขวาเข้าไปในห้างกายที่เป่าวางเมื่อเป็นแนวนี้ก็บ่มีมลพิษควันในห้องเลยบอนหัวและแขนของนางสนมสามารถเอาออกมาล้างให้สะอาดจานของตะเกียงนี้สามารถหมุนได้คมสามารถเปิดปิดทั้งสามารถปรับความหุ้งของตะเกียงและมุมเยื้องแสงของตะเกียงตะเกียงพระราชวังนี้บ่เพียงแต่แสดงให้เห็นระดับศิลปะเท่านั้นและยังมีคุณประโยชน์น้ำใส้ตัวจริงหลักวิทยาศาสตร์ที่ปรับอากาศให้สะอาดและรูปนอกที่สวยงามผสมประสานกันได้แสดงให้เห็นฝีมือล้อล้อมและเฮ็ดโลหะผสมที่สูงในสมัยบูฮั่น

สื่อสารสำล้านใจไขความคิดใกล้สิทธิ์ทานผู้ฟังเพิ่มพลังแห่งชีวิตคือทิศของพวกเขา CMG FM 93 MHz

พักเจียนเจินข้ามทะเลไปญี่ปุ่นหลังจากพระเฉียนจ้างกับคืนชางานแล้วเกือบ100ปีพระเถระอีกองค์หนึ่งของราชวงศ์ทางคือพระเจียนเจินตัดสินใจไปญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธพระเจียนเจินเป็นคนอย่างโจวในเวลายังน้อยก็บวชเป็นพระเพิ่นมีความหู้หลายมีพื้นฐานในด้านพุทธวิทยาที่ลึกซึ้งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดต้าหมิงของเมืองหยางโจวในปี742เจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงค้นไปวัดต้าหมิงเพื่อเชิญพระเจียนเจินไปญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธในสมัยนั้นการเดินทางทางทะเลแม้นอันตรายหลายฉะนั้นจึงมีคนบ่อยากเห็นดีนำแต่พระเจียนเจินเว้าอย่างเด็ดขาดว่าเพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธอาตมาจะเห็นแก่ชีวิตของตนได้แนวใดแต่ว่าแผนการไปญี่ปุ่นของพระเจียนเจินพบอุปสรรคหลายเถื่อมีเถื่อหนึ่งพอออกเดินทางบ่โดนเหือก็ต่ำแกล้งยังมีอีกเถื่อหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่กักตัวในเวลาเพิ่นเดินทางทางทะเลเถื่อที่ห้าได้พบล้มพายุขึ้นใหญ่เหือของพระเจียนเจินลอยอยู่ทั้งทะเล14วันแล้วจึงได้รับการช่วยเหลือเถื่อนั้นก็บ่สำเร็จผลหลังจากนั้นบ่ดลพระเจียนเจินก็ตาบอดย้อนเป็นพยาธิแต่ความตัดสินใจของเพิ่นที่อยากไปเผยแพร่ศาสนาอยู่ญี่ปุ่นนั้นบ่ได้วันไหวคอนแคนในปี753เพิ่นมีอายุ66ปีแล้วก็ได้เริ่มการเดินเหือเถื่อที่6เมื่อผ่านพาล้มและคลื่นอยู่ทั้งทะเลเป็นเวลาเดือนไปในที่สุดพระเจียนเจินก็ได้ขึ้นก๊กญี่ปุ่นได้บรรลุความปรารถนาของตนผู้ที่ติดตามพระเจียนเจินไปเถื่อนั้นยังมีลูกศิษย์23องค์พวกพันในน้ำเอาปื้มพระพุทธคูปคัมภีร์และเครื่องมีค่าอื่นๆไปย่างหลวงหลายพระเจียนเจินได้อยู่ญี่ปุ่นเป็นเวลา10ปีบ่เพียงแต่ได้เผยแผ่ศาสนาพุทธนั้นยังมีการประกอบส่วนอย่างพ้นเด่นในด้านสถาปัตยกรรมแพทยศาสตร์ศิลปะและด้านอื่นๆของญี่ปุ่นวัดโตโซดาอิที่พันสร้างอยู่นาราถือภาษาโซนญี่ปุ่นถือเป็นไข่มุกด้านศิลปะฝีมือด้านแพทย์ของพระเจียนเจินก็มีอิทธิพลหลายที่สุดอยู่ญี่ปุ่นถือคนญี่ปุ่นเอิ้นว่าเป็นบรรพบุรุษด้านแพทย์ศาสตร์ต่อมาเพิ่นก็มรณภาพอยู่ญี่ปุ่นข้อมูลทูตไปราชวงศ์ทางในสมัยราชวงศ์ทางจีนแม้นประเทศเจริญฮงเหืองที่สุดของตะเวนออกญี่ปุ่นเคยส่งทูตสิบกว่าคณะไปชางอานเพื่อเฮียนระบบการปกครองวัฒนธรรมและศาสนาพุทธของราชวงศ์ทางคณะที่หลายที่สุดมีห้าห้อยห้าหกห้อยคนทูตเหล่านี้เมื่อประเทศแล้วตั้งหน้าโฆษณาระบบสังคมและวัฒนธรรมของจีนได้สุขยุ่งการพัวพันมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับญี่ปุ่น

因此皇帝甲和皮皮达潘互扮他喊骂。苏珊真是皇帝来和皮皮达潘互扮他喊骂，当有内蒙临潼县陕西，แมนหอพิพิธภัณฑ์สุสานกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกปัจจุบันได้นามัญญตาเป็นเสียงมหัศจรรย์ที่8ของโลกเดี๋ยวนี้ได้ถูกองค์การยูเนสโกสร้างประวัติศาสตร์จัดเข้าในบัญชีมรดกวัฒนธรรมโลกสุสานแห่งนี้จินซีฮองเต้ได้นำใส่700,000กว่าคนใช้เวลา36ปีสร้างสำเร็จภายหลังพระองค์เคลื่อนของราชในตอนอายุ13ปีสุสานนี้ยาว515เมตรกว้าง485เมตรสูง76เมตรบางแล้วก็คือธาตุพีระมิดอยู่ภาคตะวันออกของสุสานมี3คุ้มใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกซึ่งได้ฟังคู่ปั้นทหารหลายมากเป็นจำนวนหลายและมีคู่สวยงามจัดเป็นก้อนกำลังหันหน้าสู่ทิศตะวันออกสง่าผ่าเผยและองอาจกล้าหาญที่สุดอันได้แสดงให้เห็นกำลังและความเข้มแข็งของกองทัพจินซีฮองเต้ฮองเต้องค์ทำอิฐในประวัติศาสตร์ของจีนนี่ก็ได้แสดงให้เห็นกองทหารป้องกันพระราชวังของราชวงศ์ชิงอย่างแท้จริงเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงพระราชนาธิป้องกันสุสาน

ความม้วนเพิ่มความฝังคู่ปั้นทหารไหลมาเริ่มก่อสร้างในปีทรงห้อยเศร้าเอ็ดก่อนข้อสอหลังจากราชวงศ์สินท่อนหอมฮกแห่งแล้วและถึกสังหายยุดสร้างในปีทรงห้อยเก้าก่อนข้อสอย้อนเฉินเซิงไหลอู้กวางลูกเงือกเขินต่อสู้คู่ปั้นเหล่านี้อาจจะแมนเกณฑ์เอากรรมกรหลายนักโทษในทั่วประเทศมาเหตุในเวลาจินซีฮองเตยังมีชีวิตอยู่

诸葛亮诸葛亮แม่นนักการเมืองและนักการทหารที่ดีเลิศผู้หนึ่งจูเกลียงยังมีสื่อว่าคงแบ้งและมีอีกสื่อหนึ่งว่าโอ้หลงเป็นคนยังตูหลังหยาคือเมืองหยีหนานของแขวงชันตงจีนในปัจจุบันต่อมาไปดำรงชีวิตอยู่หลงจงอยู่แห่งนั้นคงแบ้งได้อ่านหนังสือยังหลวงหลายคงแบ้งอ่านปื้มบ่คือกับคนอื่นเพิ่นบ่แม่นถือแต่ละบัญญกในปื้มเป็นคัมภีร์ตายตัวแต่แม่นกำเนื้อในใจกลางของปื้มเป็นหลักผ่านการค้นคว้าหอมเหียนเพิ่นบ่เพียงแต่เหียนฮู้ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์เท่านั้นยังสำนานในด้านยุทธบายเพิ่นมีอุดมการณ์ที่สูงส่งวางอยากอุทิศกำลังเหือแห้งของตนเพื่อการเต้าโหมประเทศเป็นเอกภาพกันคงเบ้งยังสังเกตและวิจัยสังคมในข่าวนั้นยัง

คงเบ้งเพื่อขอเสริญคงเบ้งที่อายุเพียงแต่27ปีนั้นสวยเพิ่นคงเบ้งได้วิจัยสถานการณ์ของทั่วประเทศอย่างละเอียดให้เราปีฟังและได้เสนอวิธีที่ห่วมสัมพันธ์กับซุนกวนเพื่อต้านโจโสเราปีฟังคำวิจารณ์ที่ถูกต้องละเอียดแล้วก็เข้าใจโลดเพิ่นฮู้สึกว่าคงเบ้งเป็นคนที่มีความฮู้ความสามารถที่หายากจึงขอเสริญคงเบ้งช่วยเหลือเพิ่นเพื่อฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นด้วยความจริงใจแต่นั่นมาเหล่าปีได้น้ำใส่คำแนะนำของคงเบ้งจนได้หับไสสนะในบ้านโฮบชื่อปีอิทธิพลก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นภายหลังเหล่าปีเป็นวงเต้แล้วบ่ดอนก็สวรรคตอยู่เมืองไปตีเฉิงก่อนสวรรคตได้มอบอำนาจของแคว้นชูให้คงเบ้งคงเบ้งสืบต่อช่วยเหลือเหล่าเซียนลูกชายของเหล่าปีฮองเต้องใหม่เวลานั้นสุนเผาส่วนหน่อยที่ภาคตะวันตกเสียงใต้สวยโอกาสยกทัพขึ้นเหนือในปี2025คงเบ้งน้ำพาทหารไปภาคใต้ใส่สติปัญญาแก้ไขความขัดแย้งกันโดยสันติและได้รับความเสือถือจากเบ้งเฮกหัวหน้าของสุนเผาส่วนหน่อยอยู่ท้องถิ่นแต่นั่นมาคงเบ้งก็น้ำใส่หัวหน้าสุนเผาส่วนหน่อยปกครองคนท้องถิ่นสายพวกพันละวังแควนสู่กับซนเผาส่วนหน่อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้นเพิ่นยังดำเนินการปฏิรูปภายในน้ำใส่คนที่มีความสามารถเอาใจใส่การผลิตกสิกรรมและการก่อสร้างส่วนประทานปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพยังเข้มงวดเพื่อให้แควนสู่พ้นออกจากวิกฤตการยังมองไว้ภายหลังมาเพื่อเต้าห้มทั่วประเทศเพิ่นได้ยกทัพขึ้นเหนือเพื่อโจมตีแควนไว้ทั้งหมด6เถื่อแต่เสียใส่หมดในเถือดสุดท้ายเพิ่นได้เสียชีวิตในค่ายทหารอู่จางหยวนย่อนอิดเมื่อยหลายกันไปในใจของสาวจีนคงเบ้งแม่นสัญญาหลักแห่งสติปัญญาประวัติศาสตร์ที่อัศจรรย์ของเพิ่นถึกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

จูสูจูสูเป็นนักปกครองนักการทหารและนักวรรณคดีที่ดีเลิศในไทยรัชวงศ์ฮั่นตะเวนออกจูสูอีกซื่อหนึ่งว่าเมิ่งเต๋อเป็นคนอันฮวยในไทยรัชวงศ์ฮั่นตะเวนออกในขบวนการปราบปรามการลุกฮือขึ้นของซาวนาโจสูได้สั่งตั้งกองทัพที่เข้มแข็งกองหนึ่งในฐานะที่เป็นนักการทหารโจสูมาอ่านปื้มการทหารเห็นว่าการต่อสู้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการในบ้านหกวันตู้โจสูมีแต่ทหาร 20,000 คนเท่านั้นเพิ่นได้วิเคราะห์สภาพของศัตรูและของตนเองอย่างถูกต้องและออกสนากองทหาร 100,000 คนของอ้วนเสี่ยวและเฮ็ดให้กองทหารของตนใหญ่ขึ้นเมื่อทหารของตนหลายขึ้นแล้วก็ต้องการเสบียงอาหารหลายกว่าเก่าโจโซก็สั่งให้ทหารไปปลูกข้าวในเวลาสงบวิธีนี้บ่เพียงแต่ได้แก้ไขปัญหาเสบียงอาหารเท่านั้นและยังได้เฮ็ดให้เศรษฐกิจสังคมภาคเหนือค่อยๆดีขึ้นในด้านการปกครองโจโซเห็นว่าอิทธิพลของเจ้าที่ดินเข้มแข็งขึ้นเป็นเหตุให้ไทยราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกแตกแยกฉะนั้นเพิ่นก็เอาใจใส่ที่สุดต่อการควบคุมอิทธิพลของพวกเจ้าที่ดินเพิ่นเคยตั้งไม้ค้อนใหญ่จำนวนหนึ่งยุ่นหน้าประตูองค์การปกครองเพื่อลงโทษผู้ที่เข้มแข็งแล้วไปข่มเหงผู้อ่อนแอยังให้ผู้ที่กล้าต่อต้านพวกเจ้าที่ดินนั่นมีฐานะตำแหน่งวิธีเหล่านี้มีผลดีต่อการปรับปรุงการปกครองในด้านการนำใส่คนโจซูได้เสนอแนวคิดขอแต่มีความสามารถถ้ามีความผู้ความสามารถแท้จริงบ่ว่ากำเนิดอยู่ครอบครัวแนวใดล้วนแต่จะถูกนำใส่ฉะนั้นในเวลาเพิ่นปกครองหลายคนที่มีความสามารถล้วนแต่ได้รับการนำใส่และเขาเจ้าก็ได้ช่วยโจซูหลายในด้านการท่อนโฮมภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันย้อนมีทาแหงที่ก้าวมาขังทางนี้บวกกับเพิ่นได้ควบคุมฮวงเต้เซียนตี้ของราชวงศ์ฮั่นฉะนั้นหลังจากบั้นหบกวนตู้ในปี200แล้วโจโซได้กำจัดอิทธิพลทางการทหารต่างๆอยู่ภาคเหนือเฮ็ดให้สภาพแตกแยกกันของภาคเหนือสิ้นสุดลงนี่บ่เพียงแต่มีผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของภาคเหนือเท่านั้นยังได้สร้างพื้นฐานให้แก่ราชวงศ์จิ้นตะเวนตกท่อนหวมทั่วประเทศจีนในภายหลังมาบุคคลผู้มีชื่อเสียงในเขานั่นผู้หนึ่งชื่อว่าฉุยเซาตีราคาวาเพิ่นเป็นคุณนางที่มีความสามารถในการปกครองประเทศและแม้เวลาสนที่มีอยู่ทั่วบายในสังคมที่วุ่นวายในหิวพื้นเมืองโจโซมีภาพโพสต์ที่เป็นคุณนางที่บ่ดีอยู่ทั้งเวทีตลอดโจโซเคยเว้าประโยคนึงที่ว่าในยุคที่วุ่นวายนี้ถ้าบ่มีข้าพเจ้าแล้วยังบ่ฮู้ว่าจะมีอีกจักคนที่จะเป็นเจ้าอำนาจและเป็นฮวงเต้โจโซยังเอาใจใส่น้ำวัฒนธรรมหลายเพิ่นก็มีความผู้ความสามารถหลายเคยเขียนกวีหลายบทที่มีชื่อเสียงเช่นฮาวหลี่ซิงแปลว่ายังอยู่บนฝั่งศพบังทะเลเพลงสันเต่าถึงจะอายุยืนและกวีหลายบทลูกชาย2คนของเพิ่นคือโจพีและเจ้าซิดล้วนแต่แม่นนักวรรณคดีที่มีชื่อเสียง